0: อยู่เชียร์ได้ดูปากไว
1: ้
0: ข
2: อกะดีเชียร์เกลุ
0: กะดีเอาไว้เสียงวันนี้วะมาแน่นะเด็กขุดดังเอ้ยมารุกันนะเดวกมันติดหันหน้าเป็นตังกาเช้าอันเตชิชิงเรกจังคัดกูเดวกดูปากมันนี่ดัดดัลิกดูกันแนงนองแนง
2: ราเดนันสมันริเยอะเยอะ